ลับปีงามาชะนั้นอามเลอามเลอามเลวันปีงานีลับกันกินตัวปีงาคุยมเปลาปีงาคุยมไหนเปลาปีงาคุยมไหนอามเลอามเลอามเลอามุนงานีลับกัน